0: 공장에 도착한 팜 열매는 먼저 이물질을 제거한 뒤 고온의 증기로 쪄내는 살균 과정을 거칩니다. 이후 열매를 분리하고 흙에 기름을 짜내는데요.
1: 아니 팜 낭능라 만져 딱만 만져 여만 낭능 ในเนื้อปลาเนี่ยแตกตัวกลายเป็นน้ำมันจะเห็นว่ามีลักษณะมันวาวอยู่ที่เนื้อหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปแยกระหว่างเม็ดปาล์มกับทลายปาล์ม
0: 이제 추출해낸 기름에서 불순물 제거와 정제 과정을 거치게 됩니다. 오랜 시간에 걸쳐 맑은 팜유가 완성됐는데요.
1: เป็นที่น้ำมันออกจากหัวบีบเอาไว้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงรถแล้วก็รวมถึงเป็นเครื่องสำอาง
0: 태국요리에사용되는식용유부터과자와라면빵같은가공식품비누와화장품세제등각종생활용품의원료로다양하게쓰입니다어느덧고된하루가지나가고작업을마친 후집으로돌아가는길힘든하루였지만집에오면또다른힘을얻곤하는데요하루종일고생했을남편을위해서둘러저녁식사를준비하는아내가족을위해하루도빠짐없이힘든팜열매수확일을하는남편남편에게늘고마운마음뿐인데요피로를날려줄음식하루중가장행복한시간이바로가족과함께하는시간이랍니다수십년간이어진고된노동도포기하지않고버텨낼수있었던건오늘도묵묵히곁을지켜주는가족덕분이었습니다한편태국의수도방콕동남아시아를대표하는경제문화중심지인데요태국관광객들의필수구매선물바로알록달록한과일비누입니다언뜻보기엔열대과일처럼보이는데향까지똑같아서과일과분간이어려울정도랍니다종류만해도수십가지보는즐거움에향기로운즐거움까지관광객들의이목을한눈에사로잡고있는데요이특별한비누를처음만든사람이바로한국인이라는사실알고계셨나요
2: 안녕하세요김한이라고합니다저는태국에서비누사업을18년동안하고있고요제가만든비누들을세계각지에서온관광객들이많이사랑해주시더라고요꿀비누도있고옥수수비누도있고망고스틴비누도있고석류비누도있고요다양한그런비누들을판매하고있어요태국에서처음으로과일모양비누를만든사람이바로접니다
0: 도심에서얼마떨어지지않은곳이곳에비누공장이있습니다수제비누를만들기위해고용되는직원만약50여명인원이많다보니아침조회는필수랍니다
2: 아침에오면은조회를해요위생상태라든가그리고몸이안좋은사람이있나체크를합니다
0: 그리고또하나반드시전달해야하는공지사항바로전날출하한불량품이야기인데요순식간에심각해지는분위기
3: แล้วก็บ้วนกินได้เองพัสดุก็มีสีอื่นกินอีกใช่ไหมไม่ได้นะ
4: พยายาม
3: ห้ามทำคุณทุงอันเนี้ยทุงดู